ติทันทาสันทิกยังมุนิวาวัจนังสาดาวเมสุนังบุดานดาสนาคาโลอยังบดันตาดัมมาสวนาคาโลอยังบดัน